าลึงนานกเป่าปัญญาพระบุตรโอดอันลักงนารกสมัญญาโหกริปาลดายาลนานกเป่าปัญญาवाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह